0: มาตายมาตายไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไปวิราชุกุศิพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์คินดานดูเขยตัวไปจัตตานยาวดูเช
1: เฮ้ยแม่งมาเล่นกันเลยคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยวกับตัวบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกเกสังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชายจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो
1: अब हम बोलते हैं आगे
0: आगे अब तालनो बेताल महीनेर फिर दुका पायेला नहीं जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

มาตายความมือกันไงปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไปปีแรกชกชิบยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยยังมาในคนในคุณคำมือนั่งคนนั้นหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กกี้กอร์เนย์ซิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ซิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กกี้ฮาเลมากรมาบิ๊กโอกรมาอีเบงก์เบงก์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กโอเอไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language kaksha kubin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama mate ange dake aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhushe aw e phone number 0215 45787 9942 35541 aw bhoyo aw good very good very good

0: มาตายความมันจะไงไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดแล้วทำไปบริษัทก็ชิบยังชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไฟจะตายอยู่ดูเช่นว่าแค่ไหนมาเนี่ยคนไหนคนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one haru and sato education center โอนี่เอาชิบยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลยมาหอมาบิ๊กลีหอมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสตามาบิ๊กลีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสบิดาปิ้งชาร์จูสิEnglish language kaccha kubin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau ama mone lange dake au talno betau mahider phir duka paiela ni jhushi aw e phone number 01545787 9420353541 ab hoyo ab good very good very good
1: नमस्ते म इन्जिला रेग्मी
2: नमस्ते म सुनील कटवाल
1: हाम्रो नयाँ गीत तालाबाजी कपुरी कटु आइसकेको छ
2: आशा छ हजुरहरुले धेरै मन पराइदिनु हुनेछ
1: हेरेर कस्तो लाग्छ फिडब्याक दिनु होला थ्याङ्क यू